0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听，克朗丹 FM。
3: Terus dengar Kelantan FM,
4: penuhi cita rasa anda.